อันนี้ดำไปขยมประโยชน์ท้าวิเชียรเรื่องปะบะโดยสาอ่ะคอนเซปต์วิจารณ์ยังอ่อนเมียนเปี้ยเบื่อตรมต่ออ่อนเมียนเปี้ยยังประกาศเปี้ยนั่งสำหรับมนุษย์วิเชียรบานได้ปัจจัยมนุษย์สำหรับทุกคนได้อดโยนแต่ตัวยังเจ็บไปโยนวิเชียรโดยเฉพาะตัวกาเดเรียนนเรียวิเชียสองไงจำพวกขยมนะขยมอ่อนในเย่เนี่ยขยมมันแมน โดยถ้าประตอกบังอับเนี่ยนานุ่งอัดสอยนะเฮ้ยนี่ยี่จองถ้าโดยถ้าปฏิบัติกรรมรัฐไอ้นี่สัตว์หรือก็ครูหรือก็ไอ้ตัวเต้ยมอันเมียนกลุ่มน้องนั่งที่นะพวกยมตุ่มยี่มันยักลวนยมจองเธอยมเทิมหนึ่งการเพราะยมสดายะปั้นกรรมรัฐตามปัตในนรกเวทเชียได้ยังเรียนจบไงนี้วันนึกสอยนะสอยนะ ยิงยุลทันเนี่ยเชียคือเตอร์เตอร์ตัวโซเกโซเองเตอร์เมอร์กิทเฟอร์บิทีไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไอซ์ไ
ແລະຕຽດຕໍ່ລະຍັງເຈັດຢົກມາປະວິທຽຖ້າຫມິດຖ້າຫມິດໃນສົກນີ້ກໍເກີຍເຈັດໄດ້ໃສອີເວນຈັ່ງໃດນະກໍາລັດນັ້ນຄືໄດ້ໄດ້ຂ້ອຍວິນິດໄຊຈັ່ງນະດູຊິມັນຕອນແດ່ມັນຕອນບານຈື່ຈຽງເກໄດ້ຂ້ອຍມັນດັ່ງສົກຈັດທາງຍັງເວຢ່າງນາແດ່ນະປານເບຍັງປຽບຕັນສົກທົມທົມຄືຍັງ នៅឆ្ងាយពីគេណាវាយើងប្រៀបទៅនឹងរយៈវិធាប៉ុន្តែយើងចេះតែប្រើពាក្យហ្នឹងទៅណាប៉ិនខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅអនាគតបន្តិចទៅហើយជាពិសេសនោះឲ្យបានចេញជាសៀវភៅសិក្សាជា អមាមនរវិធាគេច្បាច់យកមកប៉ែកនោះគេផ្ដោតខ្លាំងទៅលើតសែតកិច្ចទេបាទបាទអុសែតកិច្ចនឹងគឺថាអមាថាគេទៅសិក្សានៅសហគមន៍ណានោះមុខរបរនឹងវាមិនអាចរស់នឹងស្អីស្អីនឹងធ្វើកសិកម្មអីរកស៊ីធ្វើស្គាល់ថ្នោតឬក៏អាណាគេខាងតបានគេស្អីស្អីណាផ្ទីផ្សារនៅណាវត្ថុធាតុដើមទៅរោពីណាបច្ចេកទេសដែលធ្វើនឹងចេះមកពីណាតនេះរបៀបមិនឧបករណ៍ដែលធ្វើនឹងវាមិនហើយ វិចាប់ចម្រុងចម្រើនពីពេលណាហើយដល់ពេលដែលផុតសង្គ្រាមមកវត្លាក់ចុះដោយសារស្អីទីផ្សារវាមិនខ្មិចអានឹងគុណរយៈជាដែរវិញឆ្ងាយយើងខ្ញុំនិយាយណាណាបាទនោះគេខាងសេដ្ឋកិច្ចរយៈវិធាខ្លះទីអមតាខ្ញុំទីចុះខ្ញុំយល់ឧទាហរណ៍ឲ្យខ្លីរមតាខ្ញុំទីចុះនោះគឺខ្ញុំចង់ដឹងរឿងការដែលមនុស្សជឿអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងណា ដោយថាគេធ្វើពិធីអីវាចេញមកពីការជឿសិនបើអត់ជឿធ្វើទៅអីពិធីនោះណាហ្នឹងវាយើងធ្វើបន់មកយើងជឿបន់បាបបានយើងធ្វើណាហើយខ្ញុំនឹកខាងហ្នឹងទៅវាមានស្អីអីទៀតចឹងណាណារវិជានឹងវាទូលំទូលាយណាស់វាដូចតែវិជាអីទៀតទៀតហ្នឹងវាតែងតែចែកសំបីវិជាពេទ្យគេណាមកដុំនោះគេចែកជាអ្វីឲ្យតែហៅថាណែស្អី ពវៀនកាពះអីវានៅម្ដងបកគេណាមួយនោះគេខាំងតាថាណែអំពងកស្អីតាមួយនោះគេខាំងអីអីដូចយើងដឹងស្រាប់ណាហើយពេតមួយនោះមើលរកក្មេងហ្នឹងមិនដូចពេតនៅសតវតិ 19 នៅអឺរ៉ុបណាមើលមនុស្សក៏មើលមើលគូក៏មើលមើលឆ្កែក៏មើលណាវាអញ្ចឹងយូរយូរទៅវាចេះរបែកបែកបែកបែកកាន់តែលំអិតទៅលំអិតទៅនេះខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងសិនចុះបាទយើងសង្កេតឃើញថាប្រធានបទវាមានច្រើនយើងថា យើងលោកគ្រូនិយាយថាប្រធានបទវាទលំទលាយណាក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់លោកបណ្ឌិតបាទនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគិតថាបើចង់ឬមួយក៏មិនចង់តើមានប្រធានបទណាខ្លះតែលោកបណ្ឌិតចាប់រំលោកបណ្ឌិតចង់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបើថាយើងមិនបានធ្វើខ្លួនឯងទេចោលក្មេងៗជំនាន់ក្រោយធ្វើការស្រាវជ្រាវលោកបណ្ឌិតមានប្រធានបទអីខ្លះដែរលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតចង់ចាប់រំខ្លះអូយអូខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនឹកថាអញ្ចឹងវាថាមិនក

0: ในคังเนื้อเชื้อในคังเศรษฐกิจเนื้อเชื้อในคังจุ่มเนื้อเนื้อวิเชื้อในคังอะไรเนี่ยคือในส่งไปแต่นั้นกุญยมอัดเจ้าท่าเจ้าขมาเนี่ย kinship จะองเล่ปารังทาปารังเตงนะมันทำเนียดนั่นด้านเนี่ยด้วยท่าหน้ารีบกามวยหน้าบ้านให้กาให้แต่เนื้อข้างหน้าใส่ใจนะนั่ง kinship อันนั้นกูเว้นใช่ไหมอันนั้นมวยเถอะ ไอ้ตรงอ่างนั่งปั้นเต้ยืงกลมกระถาทำไมยืงกลัวแต่เรียนอันนี้กลัวเรียนเนี่ยเรียนน่ะเนี่ยน่าจะลันไอ้เรียนอันนั้นโยมบอกเนี่ยเต้าบานเวียบานเต้ามกจราหนังอ่ะเด็กยมยีท่าจุ่มเนื้อท่าไอ้เหม็นยมยีไปคลุนยมด้วยนะบ่าปนัดท้าเตยศึกษาตรงอ่างนั่งอ่ะนั่งยีท่านนุเรศเชี่ยปนัดท้ามันเหม็นนุเรศเชี่ยไปเต้าเรียนตรงอ่างนั่นบ่าเนี่ยน่าได้จะลันไอ้นะ เมียนตมโนตะคังไอเมียนโดยท่าอมนาวเตียนคางอากาจองเนาะนะตะคังใส่คางเพลงคางรบบัมไอตังอ้อนั่งเวทเตอร์เมียนตังอ้อนั่งยืนมันเตอร์กึดตาตังอ้อเนี้ยเตอร์เรียนอะไรเนี่ยโดยเฉพาะขยมลืนเนี่ยยืนทักไม่กับหอมเนี้ยนะขยมลืมมาโดนขยม
1: เจ๊ชงเนี่ยนั่งเจ๊ดังสมบ่าไม่ก็ตึงใจจังก็ในใจทำไปนั่งดังในใจรวยขลวนไปถือจัสติฟายนะเดิมเป็นใจรวยขลวนไปการได้ระบบนั่งกรุบกรองอย่างเป็นก็ท่าเตยแต่เรื่องแค่นี้เนี่ยคลั่งก้าวจะนอนกอดเนาะนะลูกอ่ะนั่งสลับอ่ะมาไปสกปรังเจ๊คะแนนคะนกเตยแค่นี้มาโดนตกไม้เมียนเธอไอ้การไปสกไม้วอดเมียนอาการนั่ง แต่เธอเองนานาเวงขยมยลท่านในใจนั้นเข้าเลยลูกเมฆไม่กับหอมได้ในใจนั้นคือเข้ามันแมนเด้บื้องยืงอัดเมียนั้นวิอัดโหดนะบื้องยืงเมียนเต้บ้านยืงจับปะดามเรียบจอมเอาเมียนั้นบื้องยืงอัดวิอัดโหดนะบื้องยืงด้านเมียนวันมลีวันคือท่าวิอัดเมียนท่าปะจะกำโหดนะมันเนี่ยแต่ขยมยิ้มมันมาปวนสมบูรณ์โดยหกสิบกรัม กี่ประกาศสกอลเชียร์ไลฟ์ภูมิมันจะตลปะนั่นคือวันมลีวันเชียร์จะนอนนู้นกี่เฮาอะไรนี่ยังเฮาท่านนี่เรกเตอร์นั่นกี่เฮาท่าสกอลเชียร์ติการนะนั่นไงนะวิทย์วิทย์ตัวละเมียนเนี่ยได้เรียนคังไซโนได้เกมได้เมียนเนี่ยบันประกอบการมาโดยทางการเด็กยมเตรียนนู้นเชียร์ประเทศเกณฑ์หนึ่งกลายนุ่มสกไม่ต้อนเมียนเลย
0: ปัญญมเมนท่านเราเชียร์กันเราถูกไม่รู้สักยมเมนจังเลยนะยมเมนจังทานจังปัญท่าโดดติ่งยีด้วยเนี่ยเมทอมมวยนุกังคังคังนะทำไมก็โฮมนั่นคือทานยีเข้าสละยีจังมาทำมาอันมีการยีเธอไม่เอ็ดเฟอร์เรียนเธอไอ้ขันเนาะยืงเจียนเนี่ยเรียบจอมสรองไปเถอะเอาเรียนแต่ปัญญ์ปัญญ์พวกเรียนนานุมาวัด
2: วิ่งบัตรเมียนการเธอนั่นนั่งอันนั้นวิ่งอัดโหนสกุลยืงเตยอัดโหนไปยืงใหญ่จังนั่งไงนั่งไงไปยืงประกาศวิ่งอัดโหนถ้าจานตัวสวัสดิ์ให้เรื่องคู่บ้านเป็นโลกของการศึกษาเสียชีวิตเราคู่ไอ้แคบขยมบ้านนี่ถ้าตั้งบิดดาวมันโหดมากการระบอบกับเฮียการเสียชีวิตมวยนั่นแหละเรื่องคู่กระทะมันตะกัวจะว่าอย่างเก่งมันต้องสำคัญจริงเก่งเรื่องคู่บ้านคราวสั้นได้บนเรื่องคู่กระทะกัวจะเรื่องคู่กระทะวิ่งสุดที่สำคัญจริงเก่ง
0: ครั้งแต่ขยม สังเกตเคยท่านเนี่ยเด็กเกย์เขมรเขมรจึงขยมไปดำเกย์คลาสเจนิสัตเพชรันเจนิสัตขยมไปเลยเกย์คลาสโกเมียนมกนิตีทมทมเหมือนแต่นั้นนะคลาสโกละโมละโมคลาสโกไอ้นั้งเนี่ยตรงนั้นเกย์เบื่อเปรียบเมื่อสมัยขยมเมียนตั้งยังสมัยขยม อะไรนั่งเมียนเนี่ยจะจับอารมณ์จังจังวิจารณ์นะบ้าบ้านั่งไงยมสังคมถ้าต่อตั้งไงมุกเวียนนั่งเจ๊แต่ดอกดาวต่อตะเตียนปนัทวมดาได้ยมยิ้มมันหักดูจะอวิจมียนยมท่ากำรัดอะไรยังให้ท่านในแบบเทียยมในเตียมนะปนาวัยไว้กูไปจับดามตีเตียมนั่งไงแต่เวทตัวตะขนงจำนำนั่งเวียนเมียนกา ประกวดไปเจนขนมในละอ้อเนี่ยนะมันซีซัดหดเชียงเนี่ยนะคอมเพติชันนะตื้อเวียนนังวิเชียนนังวิเชียตะโกนลาโกนลาเชียบเส้นเนี่ยมวยนู้นจะเซตันเจตื้อเนี่ยมวยนู้นเต้เนี่ยมันโยลสโลมเจตื้อปลวนนี่เวียนเจนเจอากาศได้แต่เจตเวียนเนี้ยเอาแต่เจตเวียนเนี้ย

0: ในขนมครกขั้นในวิเชียรในการสราวเชียวได้แก่ให้ตาองเลมนั่งท่าอากิมันในกระใจปรังท่าอากิมองนั่นคือท่าตุลไฮโก้
1: จะไฮโก้อยู
0: ่น่า
1: เตยเคลีย
0: ร์น่าขนมวิเชียรขนมจุ่มในกลมเยโยชเนี
1: ่ย
0: อันนั้นเวียนนั่งเตยเลื่อนมองโ
1: ยยุทธการจุ่มในมันยุทธการพอตัง
0: บ้านั่งไงยืงดังดาวเคลียร์ยืงชาวเคลียร์บ้านท่านยัยนี่ตะปีเต้ไม่กลายหน้าได้เนี่ยเนี่ยไอ้จังงั้นนะหรือมวยก็ท่านยัยนี่เขาเลยเนี่ยขยมเมียนพอตังใช่ไหมเจ้าเนี่ยเนี่ยยัยขนมนั่งเวียเนี่ยปลาตังปิดดาวเมาคือวิ่งจังไอ้บ้านเชียวิเชียกินในอรมณ์นั่งกินตึมบกนะนั่นยัยต้องอ่อนนั่งบริสันต์ตาเคยเนี่ยยมทายยังแปรเปลี่ยนเจียตะปุ่นวิเชียให้เราอีมอเตอร์โนเรียเชียยังแปรตามเกย์ตั้งเมาปีเกย์เมียนมุ่น
1: บ้านยังไม่ฮะกรมนะยังเธอบกไก่ที่บกไก่เมียนไฮพอสำนัก
0: อัน
1: นั้นเสียซะกุ้งอังตาของคุณไอ้ยังโยชเช่ยัง
0: กุ้งโยชเนี่ยฮะนะ
1: บ้านการบินจุดนอนมุ่งยิ่งคือท่าการศึกษาเสียเชียวภายจีนการลบบ้าบางยิ่งมันยิ่งทบใจจมวันนั่งสกอลเลอร์พิมุนจมวันเมาส์คนทั้งต่อเติมจงก้าไอ้กระซ่าสลาเชือกมวยยิ่งตอนถอดเราสกเกย์ยังเลยต้นสมัยแล้วยังมีอินเทอร์เน็ตยังมีดิจิทัลตัวนั้นเขาก็ท่าตัดเพียบทำไมนี่เรียบร้อยน้อยพอเฉย
0: ช่วยฉันนะคือฉันนะคือเนื้อมันเลือดชาให้สกปรกเพียบมันเลยหล่อแต่ยมอาทเวกาบานฉันได้ปลุกสะพื้ขนมวิสัยยมไหมนะเด็กยมสายเชียวเองนี่คือท่ายมเบียนก้นคอมพิวเตอร์มวยนักพีดีเอฟนักขนมนั่งแม่กันโนก็ดักยมเบียนจับบัดดาตบันนาไล่นะตบันนาไล่ในประเทศเยอะมันอาจจะว่าทำเมียนอ่ะยมจองโรนก็อดเตียดแค่นั้นอ่ะคลาสเตอร์แต่เตอร์คลาสเตอร์แต่ปึงเปียกเกนเลยนะปนักเกนเอามาแต่ยมปึงเปียกเกอไอทอดอัตบัตมวยเดชชนขนงตูเสนียวได้มวยเดชสกมาเยี่ยมวันเมียนเกเตอร์บรรณาลัยมัดเพื่อเตอร์เกทอดเอาใช่ไหมเลยยังใส่โทรศัพท์ยังนี่ยังทอดเงี้ยงั้นนะให้โกเกพญาเอามาเชียร์ไอ้อะไรนั่นก็โจจัดสรุปยังโจจัดเทเลกราฟเขานะหรือมวยกบหนาตามอีเมลมักยมนี่ยมมาเมื่อบานเคยมีสรุปอย่างนั้นเลยให้ดูชนะเฮ้ยกวนนัดเนี่ยสมัยมนฐานนัดที่เจ้านะปัญหาถ้าทอมาได้การน้องเวียนชังดูท่ายังเกิดเมื่อเลยยังเมียนลานไอ้กวนนัดการเกจิตาแต่กูนะปัญหาการทำไมได้จิตาแต่กูกรุ๊ปเนี่ยน้องเกย์กูบานเกิดทบบ่ายได้นะปัญหาเลยนี่ยังสรุปให้มาเลยเวียกูแต่ยังนั่งฟื้นเอาเวียกันนะตัวมุขลังปลุกอุปกรณ์ได้ยังยี่นี่ยังยี่ปีอุปกรณ์นะยังยี่ปีอุปกรณ์เต้ก็ท่าเมียนคอมพิวเตอร์ให้สไอออนไลน์สไอนากรุ๊ปแบบยังโดยยังก็ยังดังมาเลยนั่งคือท่าวิชมรุ่งกาปัญไตโดยทักนงนเรียบเชียยังมันอาเชียเวียงหนังตื้อสังเกตเอาคืนตัวในเลือดตะไดเตในเลือดภูมินู่นในเลือดเตียนนู่นในเลือดไอได้ยังจังเสียนั่นนะยังเชียมรัวจานังปัญญาหน้ากระดอยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไอหน้าไอทีไอสองไงนะคือท่าผู้ช่วยยังฉันนะช่วยยังฉันแมนเตน
1: จะต้องจมูกยังเคยทางการศึกษาเสียเฉียวีโดยซาแต่ใจกับไอชีทำไมถึงไอสัวเชียงมนชุดเราเปย์ยังเสียเฉียวบานเฮยยังเราก็บอกกับเฮยเคยเฮยยังเป็นเจ็ดเฮยก่อให้ยังจังบอกปุ่มลูกครูก็ท่าขนมไปบัดปฏิกรรมเชียยังจังบอกปุ่มการศึกษาเสียเฉียวผู้บ้านที่ลูกครูบนสมัยนี้ยังเลย
0: ได้เก็บสอบสายบอกยังกรมทัพบอกปุ่มบอกปุ่มเกี่ยวเรื่องใจกับเตะตรงปุ่มpublication ซับไซด์ได้ให้รับซับไซด์คือซับไซด์เอาสาธารณชนบ้านนะ publication คือถ้า public มันมนุษย์ตูเตอร์นั่งสกเยิ้งในเมียนกับฝักขาดเบอร์อันนี้ขยมยีบานแต่เรื่องไว้เด็กขยมดังได้นะขยมยีบานแต่เรื่องไว้ขยมดังได้เรื่องเด็กขยมดังคือเรื่องเด็กขยมเปียปวนน้องเรื่องดังโดยเฉพาะยมสมโตจะมุ่นยมอัดแมนจ้องในใจอวดหลุนไอ้ในใจอวดกลมไอ้ในใจไอ้เต้นะปนตายโอเทียฮอได้พับลิเคชันได้กำรัดขบวกกำรัดอันตรายเทียนนุ่งคือในชั่นนำปีป้อนขยมให้นักสหการ์ไอสหเสวกมันเนี้ยกดบอร์เต้สลัน